ละเอียดเละระเตะเจียงแตกไปปีมาเปรย์มายเตะดึบในเตือนดับห้องได้กับไปปีมาเปรย์มีชิมเนียปีเตะเปรย์ไอตัวดวนนั่นแหละความจ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจายลันเอียลางก็กระจายเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอราเวยก็อยู่ดิ้งปีในง่ายดำเท่าแกอยู่ดิ้งแกง่ายดำเท่าอวดง่ายดิ้งวัดทันดิ้งใหญ่ว่าสิ่งดิ้งลามไปว่าปักพื้นลามปัดทะเลปัดลังลาม

นี่ยแหละคนตาหนอเด็กเก่งกับเป็ดที่เกศเซนตาเด็ดตัวลอยน้ำตอลบูลอยน้ำตอลงน้ำตอลกระมกระตอลกะกระละก้อยก้อยเนี่ยเด็กเนี่ยมังดีก็เกยนายก็ไอเนื้อก็บ่เบิร์ดเบิร์ดจู่ไอตัวไงจู่ยัง